กดเครื่องมีนนกบาบิลอนทะเลฮาวิมีนกมีเดอร์เพอร์ซีเพื่อกิทะเลฮาวิมีนกกรีกเพื่อกิทะเลฮาวิมีนกโรมนกน้องเดนิโอชมพูพิมเปลยังเครื่องเรื่องสตรีนคเนียปัจจัยเลือกนี้ยังอัดเครื่องรูปชมลัดยังเครื่องสัตว์นั่งเลือกนี้ยังบานมีนพอมีนที่สำหรับเอายังอยู่อันเป็นวัยทรกากาศลางเพื่อยังเมื่อเรื่องนี้ยังเครื่องเพรียยูทิ้งอ๋ออันเป็นวัยทรกากาศลางในอนาคตอะไรยังไอเมื่อปีปอนพรามรอยชนะมุนนั่งเครื่องวัยเดนิโอสเซย์พุทธิ์อ๋อเฮียนั่งวัยเดนิโอสเซย์บันทายวิอัตังคาดลางบ่าวเอาไว้กัดลางชบะหายตรอยทำเอาไว้เดนิโอเคิงยังมีนสังคมครบถึงอ๋อเดนิโอสุสัยอันพี่อนาคตยังตรอยหายนึงวิกัดลางลึกเพรสันยาสุเปลเดนิโอในติครองบาบิลอนในชนามทิมอยรบสไดเบลเชซาเดนิโอมีนยูซอบมวยรูปีนั่งครองยูสอบนี่ที่บอยเดนิโอเคิงสมอททอมนั่งจิงพีสมอทนี่มีนสัตบูนสัตนุจิงมวยมวยนั่งสัตที่มวยจีสัตสังมีนสลาบนั่งเดนิโอยูท่าสัตสังนุจีที่ครองบาบิลอนนั่งที่ครองบาบิลอนกีปราสัตสังมีนสลาบจีโลโก้รบกเกนั่งกลายมาเดนิโอเคิงสัตคลาคมุมหลังนั่งชนะสัตสังสัตคลาคมุมนี่พลายมติกปีพรูเวกปูมาค้างติบมาค้างนั่งนองมดเวียเคิงจะอังชนีใบจะอังอะไรยังเมื่อตัวเองยังดังคลาคมุมจีสัญญาระบบมีเดอร์เพอร์ซีอันนั้นมีเดอร์เพอร์ซีบานชนะบาบิลอนชนะลิเดียนั่งชนะอียิปต์ใบนกเอาถึงอันนู้ตรอยจีมวยจะอังใบอัคนอมสัตคลาคมุมนู้นั่งยังดังนกเอานู้กาดปีนกเอาปีจะร่วมชมวยคเนียมีเดียหนึ่งเพอร์ซีอันนั้นมวยมีนอำนาจคลังเชียงมวยเทียดอันนู้มูลหัดยังคือคลาดขมมนู้เชิญผู้มาค้างติดมาค้างนักไรมามีนสัตคลาละกันมีนสลาบุญสัตคลาละกันนี่มีนกบาบุญได้นั่งยืนดังหายประเทศกรีกนกเอากรีกบานชนะมิดเพอร์ซีนั่งเปลชนะหายนั่งชนะลุนยังอยู่ทะลุนได้ซาสลาบุญนั่งเพลยังเมื่อประวัติศาสตร์ยังดังกรีกบานทัวร์สังครีมลูนเมนเทนชนะลูนเมนเทนเกย์ปมไปต่อดึกบุญนกนั่งอันนี้ยังเคร่งสัตว์คลาละคันนกมีนบุญกบ้าใครมาเดนิโอเคร่งสัตว์มวยทีสัตว์นี้พลายปีสับเสงนังวิมีนทมิงทอมทัวปีไดนังวิจุนสับเสงนังวิมีนสนางดอบในเลือกบ่าวสัตว์นี้

กวาดติทานให้กวาดปรับได้ปรับโกนเปรียตุบใบจีบร้องเอาเยื่อเหมือนกรุบกระดอยยังก็ถ้าหกซาหกซับดอลลาร์อัดกรุบพี่เยี่ยมตัวกลางเยียบเซนในใบบนไทม์บนใต้กลางเยียนาได้บนไทม์เข้าปีกลางเยี่ยมราเปรียพี่หนึ่งเตี้ยเหนียวยื่นเช่นช่างไงปีเปรียมันจังเปรียแข็งกับปุกยมก้มเอาแต่ทื่อจังติดหายเปรียบานบังการกาจ้าเอาปุกยมขึ้นตามระยะตรงเวอร์ได้มาได้ชมเติบซาดอยสิกระได้ยมเหนือเปรียกุดกุ้งรอสิกระได้เตรการบอลเนี่ยชี้เชียงมาได้ชมตึกชัยลุยกีจองกาเกมีเนี่ยคลาตัวสับไงอัดลุยติงมาโฮบตึกจองกาเกโรลุยซองเกียตอนอัดเช้านี่น่ะมาเมินปีเมินนี่ชี้ตุ่มรอบยูยูเตอร์ออกเตะออกสบายมีนสับไงนี่ดาวซาเกะมีนเปรียดาวซาเกะอัดเฮียนเลียบังเจ้าตรีได้เปรียปฏิญญาอ้วนระบอบระอองระอองช่างเอาเยื่อในขนมอ้วนระบอบระอองจิตใจระบอบระอองให้ระอองกบเตียนอ้วนนู่นได้ระบอบเยื่อเต่าเยื่อหนึ่งยกอ้วนระบอบระอองเตยจับไตรแบบน่ะยังจับไตรปลาไตรฉลังไตรกระจกหรือยังจับไตรรอไตรประตูไตรชะดาวได้จิตใจได้เปรียอนุญาตเอาเยื่อประตูเตียนเต่าไว้จิตใจอัศกาไว้จิตใจสะอาดไว้จิตใจมันสะอาดเอาไว้ได้ป้าปอลกระดิ่งในระบบเปรียบอกกี้เอายื่นทุกการป้าปอลไงบอสต์บอกกี้เอายื่นทุกการป้าปอลปีเปลี่ยนได้ยื่นเตรียมนายปีเปลี่ยนจะมวยไปได้ปุ่นโกนชาวระบบยื่นยื่นปาดิสัยบอกยื่นเอากี้เอายื่นทุกเอาไว้ได้มันสะอาดยื่นปาดิสัยนุเปรียหนึ่งประเทียนโป้จำสังคมถ้าปุ่นปุ่นต่อเนี่ยในที่นี้จะประดามเกิดท่านเอาไปเด็กชมเรียนชอบปีศาลานิตรតើខ្ញុំយកចំណេះនេះទៅធ្វើអីដើម្បីនាំមនុស្សមកចូលនគរឋានសួគ៌របស់ព្រះនៅពេលដែលខ្ញុំមានជំនាញចាញ់ពីសាលានេះទៅតើខ្ញុំយកទៅធ្វើអីដើម្បីប្រកាសប្រាប់ពីនគរឋានសួគ៌ប៉ុន្តែនឹងមិនយកនគរឋានសួគ៌ទៅដាក់គៀនជាងចោលដាក់ដំងធ្វើការគេសុំឲ្យធ្វើការឲ្យសៅអត់ហ៊ាននិយាយពីរឿងទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះណាសូមឲ្យយើងហ៊ានបដិសេធទៅលោកីហើយនិយាយថាខ្ញុំព្រមធ្វើតាមព្រះណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយាហ៍ពុ6ខ8ព្រះមានបន្ទូលថាតើអញនឹងចាត់អ្នកណាឲ្យទៅខ6ខ7បាននិយាយច្បាស់ថាអេសាយគិតថាខ្លួនឯងជាមនុស្សមានបបោមាត់មិនស្អាតអញ្ចឹងបានព្រះយកល្ងើកភ្លើងមកដុតបំផ្លាញអ្វីដែលមិនស្អាតអញ្ចឹងអេសាយបានឆ្លើយទៅព្រះថាទូលបង្គំនៅទីនេះសូមចាត់ឲ្យទូលបង្គំទៅហើយនៅពេលដែលព្រះចាត់ឲ្យទៅនឹងប្រហែលជាបបោមាត់មិនស្អាតរបស់អេសាយប្រហែលជាអេសាយប្រហែលជាគិតថាបើព្រះអង្គចង់ឲ្យខ្ញុំទៅបម្រើព្រះអង្គនៅនោះខ្ញុំអត់មានលុយធ្វើសហ៊ុយទេអានោះជាបបោមាត់មិនស្អាតដែរពីព្រោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលច្បាស់យើងមិនអាចបម្រើចង្វាយពីបានទេយើងមិនអាចបម្រើទ្រព្យសម្បត្តិយើងមិនអាចបម្រើលុយឲ្យនឹងព្រះអង្គបានទេបើអ្នកបម្រើព្រះព្រះនឹងប្រគត់គង់ប៉ុន្តែបើអ្នកគិតថាខ្ញុំទៅរកលុយមានលុយសិនតាមខ្ញុំមកបម្រើព្រះអង្គលុយនោះហើយគឺជានុយដែលនាំឲ្យអ្នកទៀតឆ្ងាយពីព្រះអញ្ចឹងខ្ញុំមកដឹងថាបងប្អូនមានការស្រមើស្រមៃដេញតាមអ្វីទេនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលព្រះផ្ដល់នៅអ្វីដែលយើងស្រមើស្រមៃដែលយើងដេញតាមនោះបានហើយយើងនឹងទុកវាសិនហើយសួរព្រះអង្គដូចជាយ៉ាកបពេត្រុសនិងបងប្អូនរបស់គាត់បានសួរព្រះអង្គថាទូបង្គំជាមនុស្សមានបាបហើយគេលះបងអ្វីៗទាំងអស់ចោលដើរតាមព្រះយេស៊ូវបើសិនជាយើងធ្វើរឿងទាំងនេះបាននៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយើងមកយើងនឹងជួបគ្នាដោយសេចក្តីអំណរព្រះអង្គនឹងលើកយើងទៅជួយជាមួយព្រះអង្គនៅឯពពកប៉ុន្តែបើយើងធ្វើមិនបានជាជំរើសរបស់យើងព្រះអត់បង្ខំបុគ្គលណាម្នាក់យើងអត់បានជួបព្រះអង្គទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះប្រោសឲ្យយើងរស់ឡើងវិញយើងនឹងត្រូវកាត់ទោសហើយបោះចោលទៅក្នុងបឹងភ្លើងជាត្រីដែលគេរើសចេញពីអួនហើយបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងដែលមានពូពេញទៅដោយតែការយំសោកសង្កៀតថ្មិញហើយនឹងត្រូវបំផ្លាញខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាគ្រីស្ទានគឺជាត្រីល្អដែលព្រះនឹងរើសដាក់ទៅក្នុងកញ្ឆេររបស់ព្រះអង្គ

ครื่องยนต์โทรศัพท์ยังดักตะฮูโจ้ตะฮูนี้ดำใบเอเมียนรู้เจ็ดชั้นยังตรดำตึกวีให้ยังดักอัมบอลดำใบเอเวียโจ้เจ็ดขนมตะฮูนี้โดยเป็นยังบาร์พบเตอร์เมียนจะเป็นยังบาร์พบเตอร์คือชั้นจะรู้เจ็ดเวียชั้นเราเป็นนี้มันรวยเฉยยังจะตึก